0: ไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีหญิงไทยถูกใช้หิ้วไอซ์ซุกสองกาแฟเข้าญี่ปุ่นรวบผู้ต้องหาชาวเวียดนาม1รายออกหมายจับแล้ว2คนพร้อมตั้งข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
3: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลคดีหญิงไทยที่ถูกใช้เป็นผู้รับจ้างหิ้วยาเสพติดซุกซ่อนในซองกาแฟสำเร็จรูปเข้าประเทศญี่ปุ่นจนสามารถออกหมายจับเครือข่ายชาวเวียดนามได้2รายจับกุมได้แล้ว1รายพร้อมดำเนินคดีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังสืบสวนร่วมกับทางการญี่ปุ่นและสำนักงานปปส.จนพบว่าเป็นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศอย่างเป็นระบบล่าสุดหญิงไทยที่ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นได้รับการปล่อยตัวหลังอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ปส.ได้เชิญตัวเข้าสอบปากคำทันทีซึ่งเจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้บัญชีแอปพลิเคชันติดต่อว่าจ้างให้รับหิ้วพัสดุก่อนส่งกล่องสินค้าที่ซุกซ่อนไอซ์ไว้ในซองกาแฟปะปนกับสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่ออำพรางการตรวจสอบโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่หลบหนีออกนอกประเทศและเตรียมขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ประกาศยืนยันว่ามิคาโลมูริตปีกทีมชาติยูเครนของเชลซีทีมมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษพ้นโทษแบนจากคดีตรวจพบสารต้องห้ามไปที่เรียบร้อยแล้วหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าส่งผลให้ดาวเตะวัย25ปีสามารถกลับมาลงสนามได้ทันทีในฤดูกาล 2026-2027โดยก่อนหน้านี้มูริตถูกลงโทษแบนยาว4ปีหลังตรวจพบสารเมลโดเนียมระหว่างการรับใช้ชาติยูเครน

ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์2สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับช่วงเช้าอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนำเสนอข่าวสารที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะบอกว่าเรื่องของฝนเนี่ยยังมีหลากหลายพื้นที่นะครับที่ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีวันศุกร์เนี่ยนะครับหลายพื้นที่ตั้งเค้าหลายพื้นที่มีฝนตกนะฮะเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของอาการไม่สบายนะครับหลายคนก็บอกว่าขณะนี้นะครับเริ่มที่จะได้รับ

ครับซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาคำขวัญวันแม่แห่งชาติพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็จะได้รับจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ขณะเดียวกันนะครับในวันแม่ปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับความว่าพระคุณแม่มากผลพรรณนาจะหลุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับอันนี้คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเรื่องของพระคุณของแม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่รักเรามากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับแล้วก็12สิงหาคมในวันเดียวกันนี้นะครับเรื่องของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเขาก็มีการเปิดจำหน่ายบัตรนะครับซึ่งในปีนี้มีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่นะฮะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเห็นได้จากการเดินทางเข้าคัดเลือกนะครับเป็นนักแสดงโขนพระราชทานอย่างเช่นการออดิชั่นนะครับโดยปีนี้มีเยาวชนมาร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับถึง 1,135 คนก็สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนเนี่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาตินะครับทั้งนี้โขนเนี่ยได้รับการอุปการะแล้วก็ได้รับการชุบชีวิตนะครับเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติคู่กับชาติไทย

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569นะครับมีกำหนดเปิดรอบการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะครับใช้สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอย่างที่เรียนไปนะครับจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเรียนเชิญนะครับสมบัติของแผ่นดินนะฮะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนคนรับชมโขนเป็นอย่างมากนะฮะจำหน่ายบัตรกี่รอบก็หมดทุกรอบโซนเอาทุกรอบนะครับไม่ว่าจะมีการเสริมรอบก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถ้าใดที่สนใจก็ต้องรีบเลยนะคุณผู้ฟังครับช้าไม่ได้แล้วกับการแสดงโขนซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แห่งปีและเป็นการแสดงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการมีเรื่องของยาเสพติดมาแจ้งเตือนกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของภาคใต้นะครับเรื่องของเฟกซ์นิวต่างๆก็มีการออกมาแจ้งเตือนกันด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่น

0: ขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตาม Gift Bud Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปเรื่องของยาเสพติดเรื่องของภัยร้ายเนี่ยก่อนที่จะไปเข้าดูเรื่องของยาเสพติดตัวใหม่เนี่ยนะฮะมันมีไอ้เจ้าสแตมเมานะฮะซึ่งเป็นยาเสพติดมันเป็นสาร LSD เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสารยาเสพติดที่หลอนประสาทรุนแรงนะครับมาแจ้งเตือนกันไปดูกันที่ผลการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกันก่อนดีกว่านะครับที่ผ่านมานะครับกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกสามารถที่จะสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวนมากเลยทีเดียว

ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้ใดที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่อย่างใดในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจนะครับเขาก็จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามหานะครับแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดรวมถึงเครือข่ายเนี้ยมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไปเบื้องต้นก็มีการส่งของกลางทั้งหมดนะครับให้กับสภ.แม่สายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะครับอ่ะและก็อย่างที่บอกกันนะครับนอกเหนือจากยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่เราคุ้นหูคุ้นชินกันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มันมีไอ้เจ้าสแตมเมาคุณผู้ฟังครับเป็นยาเสพติดรูปแบบใหม่นะฮะมันอำพรางเป็นสติกเกอร์การ์ตูนโอ้ยสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ดึงดูดล่อตาล่อใจเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยเสี่ยงตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับออกมาแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองคุณครูแล้วก็สถานศึกษาให้ระวังการแพร่ระบาดของ LSD นะครับหรือว่าสแตมเมาซึ่งถูกอำพรางในรูปแบบแผ่นกระดาษลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสติกเกอร์หรือว่าของสะสมนะครับเพื่อหลอกลวงแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนซึ่งจากการตรวจยึดของกรมศุลกากรนะครับพบการลักลอบนำเข้าสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทตรงเนี้ยมันถึงแม้ว่าจะดูว่ามูลค่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการค้ายาเสพติดณปัจจุบันในคุณผู้ฟังมันน่ากลัวนะมันได้ปรับ

ที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็โฟกัสไปในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวปลอมนะครับที่อ้างว่าจากเหตุการณ์คนร้ายยิงจุดตรวจบูเกะสามีนั้นก็มีการควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงสังคมแล้วนะครับเกิดความสับสนกันในประชาชนแล้วมันยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทั้งอาจจะยังเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ที่เผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องได้รับผิดตามกฎหมายนะครับหากกระทำการนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังจากเกิดเหตุนะครับหน่วยงานฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายงานหน่วยงานฝ่ายตำรวจเขาได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่มีการเกิดความสูญเสียขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีการโพสต์หรือว่ามีการแชร์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐทานยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการ

0: ได้ว่าจ้างผู้นำพาในอัตรา 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อคนเพื่อพาลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดจัดทำบันทึกการจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสสัปปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่หนึ่งบ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่ลกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่งของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่ประการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่สี่บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะ

พฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมย์การเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั่นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมย์ที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎ

พราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมตีคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางอ้าวครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ครั้งหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้โน่นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัด

แบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนเอ๊ะทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืนก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็ใจเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อน

เราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจ

กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขายโยนิโสปินตปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพศัชปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราท่านเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยโน่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่3ที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอาย

่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลามันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเข้าบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญทำมุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมาก

ือสายลิ้วกลางจำนวน10ลำนะคะเป็นเรือพระที่นั่งทรงจำนวน1ลำค่ะเรือพระที่นั่งนะคะทรงสำรองอีก2ลำแล้วก็มีเรือเขาเรียกว่าเรือทรงพระไตร1ลำนะคะเรือกลองในเรือกลองในนี่จะมีเรือกลองในแล้วก็เรือกลองนอกเรือตำรวจอีก3ลำด้วยกันค่ะมีเรือแซงจำนวน1ลำนะคะส่วนสายที่2นี่เป็นสายเขาเรียกว่าเป็นเรือสายริ้วจำนวนสูง2ริ้วด้วยกันนะคะเป็นเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือประตูหน้า2ลำนะคะแล้วก็เรือพิฆาตอีก2ลำค่ะมีเรือรูปสัตว์ด้วยนะคะจำนวนถึง8ลำด้วยกันแล้วยังมีในด้านของเรือชักคู่อีก2ลำส่วนอันดับที่3นะคะเป็นเรือเรียกว่าสายริ้วนอกมีด้วยกันถึง2ลำมีเรือด้าง22ลำถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรือแซงอีก6ลำด้วยกันนะคะในการจัดพระราชพิธีตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งนะคะในด้านของการซักซ้อมตรงนี้เป็น2รอบด้วยกันรอบเช้าก็จะเริ่มในด้านของการจัดรูปขบวนบริเวณของสะพานกรุงธนหรือไม่ก็ที่สะพานสังฮีในช่วงของเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะมีการเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา10นาฬิกา20นาทีนะคะอันนี้คือช่วงเช้าค่ะส่วนในช่วงของรอบบ่ายก็จะเริ่มจัดริ้วขบวนกันนะคะจากจุดเดิมค่ะในช่วงของเวลา13นาฬิกาก็จะมีการผ่านในด้านของสะพานพระราม8นะคะช่วงของเวลา13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะชมกันได้นะคะแล้วก็เลือกเป็นจุดชมตามพื้นที่สาธารณะของริมแม่น้ำตลอดเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะชมกันได้นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะก็วันที่3ถึงวันที่6สิงหาคมนะคะจะเป็นการยกระดับการฝึกซ้อม

แสนบาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันก็แบ่งการประกวดออกเป็น2กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านของระดับของมัธยมต้นหรือก็มัธยมปลายนะคะแต่ว่าวันที่14ถึงวันที่17สิงหาคมก็เรียกว่าจะเป็นการแบ่งนะคะว่าใครที่จะได้รับในด้านของรางวัลกันตรงนี้ไปนะคะซึ่งเรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความผูกพันใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานเปรียบดังเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติก็ว่าได้ในด้านของการนำพาประเทศชาติให้ดำรงคงไว้ซึ่งก็เป็นเอกราชรวมถึงในด้านของการสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามเนี่ยให้คงอยู่คู่กับเยาวชนสำหรับคนรุ่นหลังด้วยตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอาณาประเทศด้วยตรงนี้ค่ะพร้อมกับทรงพระเมตตานะคะแล้วก็ทรงห่วงใยต่อประสบนิกรด้วยโดยตลอดมาทำอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นในด้านของพระราชกรณียกิจนานาประการผาสุกของประชาชนชาวไทยนะคะจะเป็นอย่างไรซึ่งครั้งนี้ค่ะทางกองทัพบกก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีนโยบายที่สำคัญนะคะในด้านของการ

0: ีการดูมีวิธีการให้คะแนนยังไงแล้วก็ดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
1: เกณฑ์การตัดสินระดับภูมิภาคนะครับเกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะครับเราเอาเป็นหัวข้อนะครับประมาณ5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความคิดสร้างสรรค์นะครับความหัวข้อที่2คือความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนดหัวข้อที่3คือการจัดองค์ประกอบภาพหัวข้อที่4คือให้สีสันรูปแบบใหม่นะครับ5มีความประณีตสวยงามข้อสำคัญคืองานต้องสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะไปสู้กันได้นะครับในรอบคัดเลือกนะครับ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นเกณฑ์การตัดสินทราบว่าเขาจะมีการให้คะแนนเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็มีการ เดินชมแต่ละภาพแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีการลงคะแนนกันณตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยการที่กองทัพบกเราได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนทั่วประเทศที่เขามีใจรักในงานศิลปะครับอาจารย์ได้มีเวทีในการรังสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ในมุมมองของอาจารย์เองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์คิดว่าน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดน้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ในระดับแรกหนึ่งนะครับก็คือว่าน้องๆนะครับก่อนที่จะมาเขียนภาพในหัวข้อนี้เนี่ยต้องปรึกศึกษานะครับข้อเนื้อหาข้อมูลของพระกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระนงเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเพราะว่าภาพที่ถ่ายทอดออกมานะฮะมันต้องตรงกับเนื้อหาจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากเมื่อกี้คุยด้วยครั้งว่าเรื่องเทคนิคพิธีการเนี่ยซึ่งกองทัพได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนภาพที่เยอะมากเนี่ยในกรณีที่
0: ครับ
1: นะครับ

0: ำว่าแพ้ชนะเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในกรณีนี้การแข่งงานประเภทนี้ถ้าเราครูคิดว่านะครับว่าน้องๆอ่ะชนะทุกคนนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านบางครั้งเนี่ยน้องๆบางคนไม่ทราบหรืออาจจะได้คำชี้แนะจากครูนะครับผู้สอนวิชาศิลปะหรือครูภาษาไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอ่ะน้องๆเนี่ยได้มีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งพระอีกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีเยอะมากนะครับแต่จุดเด่นๆหรือมากจุดเด่นของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือ10โครงการใหญ
1: ่
0: นะครับโครงการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าง10โครงการเด่นๆเนี่ยนะจะประกอบด้วยโครงการป่ารักน้ำนะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับฟาร์มตัวอย่างพระราชกิจนะสถาบันเศรษฐกิจศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับแล้วก็ศาลาลุมใจก็คือห้องสมุดทั่วประเทศไทยนะครับโครงการอัยการอัยการสภากาชาติไทยโครงการโขนพระราชทานและชุดไทยพระราชยมนอกนั้นจะมีโครงการเยอะมากมายที่พระองค์ท่านสร้างให้กับเยาวชนสร้างให้กับประเทศไทยนะครับ
1: เนี่ยนะฮะก็จะทำให้น้องๆได้รับรู้รับทราบถึงโครงการและพระราชกรณียกิจเหล่านี้นะครับล้วนเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ

0: ขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ

0: ที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: จากกรณีที่นายนพรัตน์หรือบางสันอายุ23ปีบุกไปยังวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพก่อนใช้อาวุธปืนยิงนายโพกไข่อายุ27ปีเสียชีวิตขณะกำลังร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของแฟนสาวซึ่งเป็นเพื่อนของตนเองก่อนพาแฟนสาวหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดหน่วยอรินทราชกว่า100นายระดมกำลังไล่ล่าเข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรซอยคูบอน27เขตคันนายาวกรุงเทพโดยบังสันพร้อมแฟนสาวหลบหนีมากบดานอยู่ภายในห้องพักชั้น2ตึก23เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผลและผู้ต้องหามีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่กระทั่งเวลา 2:14 มีเสียงปืนดังขึ้น2นัดหน่วยอรินทราชจึงนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องพักและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนนายนพรัตน์ได้ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะอาการสาหัสแต่ยังมีชีพจรอยู่เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยปั๊มหัวใจก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลศิรแพทย์รามอินทราแต่นายนพรัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดสำหรับชนวนเหตุสลดในครั้งนี้สืบจากแฟนสาวของนายนพรัตน์เป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตรู้สึกโกรธแค้นและมีการโต้เถียงกันจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงประกอบกับบังสันมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียชีวิตจึงได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัดก่อนจะหลบหนีมาที่ห้องพักและจบชีวิตตัวเองในที่สุด

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
5: EFM playlist non-stop
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสาหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสารวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหา

0: คำแรกคือคำว่าเฝ้าระวังค่ะหมายถึงให้ติดตามสถานการณ์แต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องอพยพแต่ควรที่จะเตรียมให้พร้อมส่วนคำว่าแจ้งเตือนค่ะหมายถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยในพื้นที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดคำว่าอพยพหมายถึงต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีค่ะเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอเห็นภัยมาถึงก่อนอีกคำที่ใช้บ่อยแล้วก็ได้ยินบ่อยมากๆก็คือประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติคำนี้หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นการแจ้งเตือนให้หนีแต่จริงๆแล้วเป็นการประกาศทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ใช้งบประมาณเยียวยาได้อย่างรวดเร็วจำง่ายๆแบบนี้ค่ะเฝ้าระวังก็คือการติดตามการแจ้งเตือนคือการเตรียมพร้อมส่วนคำว่าอพยพต้องออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพื้นที่ภัยพิบัติแปลว่าเพื่อการช่วยเหลือค่ะความรู้ของคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
1: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้

เพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวัน

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทมเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรสที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์

0: งงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: สมอลงพื้นที่ตลาดสำเพ็งยึดสกุตที่ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า 1 ล้านบาทเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR Code เพื่อป้องกัน

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: นั้น
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
5: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM Playlist Non-Stop

0: ับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่

is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบ

0: มีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อเวลา 10:27 นเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถซอยรัชดา36แยก11ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกู้ภัยลาดพร้าวและใกล้เคียงรุดเข้าที่เกิดเหตุโดยเพลิงได้ลุกลามถึงบริเวณชั้น2ของคอนโดข้างเคียงทางนี้ได้มีการอพยพผู้พักอาศัยภายในคอนโดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางคอนโดสามารถป้องกันการลุกลามได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้เป็นระยะสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่20จังหวัดช่วงวันที่2-4สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านที่เมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ในช่วงวันที่2-4สิงหาคมจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้สทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงขอให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่20จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงขอให้เพิ่มการติดตามข้อมูลข่าวสารและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่เกิดฝนตกหนักด้วยและผ่าผ่อนช่างกลรายกันค่ะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Okay, let's go. สวัสดีค่ะ Hi guys, พวกเรา Just Minica นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวค่ะ
0: EFM Play

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยา

0: สุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกอนทับปกพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยผ่านเรื่องราวของอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งสะท้อนผ่านผืนผ้าอาหารดนตรีศิลปะหัตถกรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง14กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัยค่ะภายในงานนี้นะคะจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์ขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจะได้ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญตลอดระยะเวลาการจัดงานได้แก่วง The Pearl ในวันที่7สิงหาคม2569นัดนัทจักรในวันที่8สิงหาคม2569และรัชนกศรีโลพันธ์ในวันที่9สิงหาคม2569ค่ะซึ่งศิลปินเหล่านี้นะคะจะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกราบขอพรหลวงพ่อทองคำและเที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธสุโขโพทองพระพุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือยังวัดพิพัฒน์มงคลนั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจนะคะรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้อยากจะเข้าร่วมงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่วัดพิพัฒน์มงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเพื่อร่วมเรียนรู้สัมผัสและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนร่วมการสืบสานคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอชวนลูกๆทุกคนค่ะร่วมแสดงพลังรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสภาสังคมรูปแบบต่างๆนะคะนำไปกราบแทบตักคุณพ่อคุณไปกราบแทบตักของคุณแม่นะคะมอบดอกไม้จากสภาสังคมสงเคราะห์ให้ดอกไม้ดอกมะลิเนี่ยจากสภาสังคมสงเคราะห์พูดแทนหัวใจเพื่อแสดงความรักความกตัญญูและรักษาวัฒนธรรมอันงดงามของไทยนั่นเองค่ะสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลินะคะส่วนหนึ่งจะนำสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนของสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเองก็จะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปโดยมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ

พื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0959582849 0959582849หรือที่ LINE ID luck_mom มอบความรักจากใจผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะคะไปต่อกันที่ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้มีการรับทราบถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับการบรรยายต่อคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำกัมพูชาและขอชี้แจงในประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะประเด็นที่1ไทยยังคงยึดมั่นการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและกลไกที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับกลไกทวิภาคีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

168ซึ่งรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนนั่นเองค่ะประเด็นที่3ไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ JBC เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความไว้วางใจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและการเคารพกระบวนการทางเทคนิคจึงควรหลีกเลี่ยงการนำประเด็นดังกล่าวไปสื่อสารในลักษณะที่อาจจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาคมระหว่างประเทศได้นั่นเองนะคะประเด็นที่4ไทยให้ความร่วมมือกับคณะผู้สังเกตการอาเซียนอย่างโปร่งใสทั้งยินดีให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านและสามารถตรวจสอบได้และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5สันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหาไทยเชื่อมั่นว่าการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการเคารพกลไกทวิภาคีและการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อความข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือพิสูจน์ร่วมกันศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้กลไกที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอันจะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อข้อเท็จจริงได้รับการเคารพและความร่วมมือเดินหน้าควบคู่กับความไว้วางใจนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเรามาแจ้งอัปเดตเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยมิจฉาชีพได้มีการใช้ Facebook หรือ LINE นะคะหลอกให้ลงทุนออนไลน์ซึ่งตัวเหยื่อเนี่ยสูญเสียเงินเกือบ 800,000 ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการบุกจับที่จตุจักรกรุงเทพโดยตำรวจสอบสวนกลางค่ะร่วมกันจับกุมนายนอหนูนะคะผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมเนี่ยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนตำรวจจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถอาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเมื่อผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินกลุ่มคนร้ายนะคะก็จะอ้างว่าทำรายการผิดแล้วก็ให้คุยกับไลน์ฝ่ายบัญชีหลอกให้โอนค่าดำเนินการและประกันเงินกู้เพิ่มรวมมูลค่าความเสียหายในคดีนี้นะคะกว่า 763,859 บาทค่ะซึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่นะคะชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหาจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะจึงได้มีการวางกำลังเฝ้าจุดตรวจค้นบริเวณลานจอดรถสถานีขนส่งหมอชิด2และแสดงตัวจับกุมดังกล่าวนั่นเองค่ะจากการตรวจสอบประวัติในระบบพบว่าผู้ต้องหายังมีคดีของสน.โชคชัยในข้อหาผู้สนับสนุนช่อโกงประชาชนและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากพฤติการก็คือการเปิดเพจ Facebook รับฝากขายสินค้ามือ2แล้วหลอกให้โอนเงินลงทะเบียนร้านค้าซึ่งเสียหายเพิ่ม 14,900 บาทนะคะก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่อย่างใดค่ะต่อไปนะคะเราไปที่

ที่เรื่องของรัฐบาลกันบ้างค่ะก็มีการเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศโดยในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายเนี่ยถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากกว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดและดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแรงงานไปทำงานในต่างประเทศค่ะโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศนะคะว่าอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือว่าบริษัทที่อ้างว่าสามารถที่จะพาเราไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นค่ะนั่นก็คือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานนั่นเองค่ะทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานปี2528เองได้มีการกำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ที่ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก็จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ก็ได้มีการย้ำนะคะเพิ่มเติมว่าผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางธรรมชาตินอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วนะคะยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะก็อยากจะให้ไปอย่างถูกกฎหมายค่ะโดย5วิธีที่ได้ที่ดิฉันเนี่ยได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะไปแบบถูกกฎหมายดีกว่าค่ะถือว่าเป็นความสบายใจของเราด้วยแล้วถ้าในอนาคตเผื่อเราไปเป็นอะไรในประเทศในต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีหน่วยงานเนี่ยคุ้มครองนะคะคอยส่งข่าวให้กับทางบ้านเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของเราด้วยนะคะก็ถือว่าไปแบบถูกกฎหมายสบายใจที่สุดค่ะก่อนที่จะพักช่วงที่2กันนะคะเราไปพูดถึงกิจกรรมดีๆของกรมราชทัณฑ์ที่ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่3สิงหาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 14:00 นที่ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น3กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีหน่วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะไปต่อกันที่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะนำเสนอในตอนสีดาซึ่งจะมีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบด้วยกันเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะในวันนี้เราไปรับฟังเล่าเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: ่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นนะครับครั้งนี้เราพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาอภิเษกกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามอภิเษกกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโผล่มาที่ส่งเสริมสินค้าทุกปีครับผมไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
1: เข้าพรรษานี้มาร่วมเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการงดเหล้ากันนะคะ
2: เมื่อผมเลิกดื่มสุขภาพผมก็ดีขึ้นและครอบครัวผมก็มีความสุขมากขึ้นครับ
1: ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาทำบุญรักษาศีลและเติมกำลังใจให้กันนะคะเปลี่ยนเวลาจากการดื่มมาใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักค่ะงดเหล้าใจสงบมีสติพร้อมเริ่มต้นสิ่งดีๆทุกวันค่ะเข้าพรรษานี้งดเหล้าเพื่อสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่นและสังคมน่าอยู่ค่ะ
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดกันบ้างนะคะที่ได้มีการเห็นชอบ

บำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นั่นเองค่ะเพื่อที่จะบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็สนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปนะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการนี้ด้วยค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่3-4 สิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียประจำปี2569ถึง2573เพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมกับเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของการเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา

ประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงหากว่าเกิดสถานการณ์ในพื้นที่นั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะแล้วก็ฟังประกาศนะคะจากในส่วนของหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการค่ะหรือว่าในช่วงนี้ถ้าพื้นที่ใดเนี่ยมีได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักหรือว่าฝนที่ตกสะสมก็ที่นึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็อยากจะให้ติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านนะคะซึ่งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะติดตามติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม้ขอท้าทายชัดชัด
1: วายฮีโร่เซฟ
2: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ตำรวจนครบาลวางแผนปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการกลโกงแบล็กมันนี่หลอกเหยื่อสามารถเปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์ยึดกระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับเตรียมใช้พิมพ์เงินดอลลาร์ปลอมราว6ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายเป็นชาวไลบีเรีย2รายและชาวเคเมรูน2รายพร้อมตรวจยึดธนบัตรดอลลาร์เงินดำกระดาษตัดขนาดเท่าธนบัตรเงินดอลลาร์กว่า 60,000 แผ่นน้ำยาต้องสงสัยอุปกรณ์ผลิตธนบัตรและโทรศัพท์มือถือที่พบข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการหลอกลวงแบบ Back Money Scam ซึ่งเป็นกลโกงของมิจฉาชีพในยุค1990หลังผู้ต้องหาพยายามชักชวนตำรวจอำพรางซึ่งอ้างแฝงตัวในงานแสดงรถหรูให้ร่วมลงทุนกว่า 150,000 บาทอ้างสามารถเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นธนบัตรดอลลาร์จริงมูลค่ากว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว200ล้านบาทโดยพันตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าคนร้ายใช้วิธีสาธิตการล้างธนบัตรโดยนำธนบัตรจริงเคลือบสารไว้ล่วงหน้าก่อนใช้น้ำยาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงสารธรรมดาล้างคราบออกให้ดูเหมือนเปลี่ยนกระดาษเป็นเงินได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้เหยื่อร่วมลงทุนก่อนเชิดเงินหนีแต่ครั้งนี้กลับถูกตำรวจวางแผนจับกุมได้พร้อมขยายผลค้นห้องพักพบอุปกรณ์และกระดาษเตรียมใช้ผลิตธนบัตรปลอมจำนวนมากนำผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายในคดีหลบหนีเข้าเมืองพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: และมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์นี้

0: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
4: EFM Playlist Non-Stop

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: News。 EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนทำเงินสะพัดถึง 86,000 ล้านบาทและหนึ่งในสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังของโลกยืนยันการเสียชีวิตแล้วจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาเคทรีสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ครบรอบ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากถึง 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์รวมมากกว่า26ล้านรายมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนร้านค้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าผลการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทโดยเป็นเงินของภาครัฐรวมจ่ายอยู่ที่ 49,600 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ 36,840ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังคงเป็นช่องทางหลักคิดเป็น 96% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มคิดเป็นประมาณ 3.4% ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า26ล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ1ล้าน1แสนร้านค้าสะท้อน

0: วิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Spiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
7: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM Playlist Non-Stop

0: ที่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลัง

0: อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
2: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน

0: กินแล้วฟินต้องแบบสปูนนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุตำรวจยิงถูกยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ2นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เมื่อเวลาประมาณ 11:48 นาทีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ2นายเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลภายหลังเกิด

0: หตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ทันทีจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่มีลักษณะสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดติดตัวขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังดำเนินมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมจัดกำลังติดตามและไล่ล่าผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปกองทัพเรือสรุปผลการจัดหาเรือฟริเกตชี้ช่วยกระตุ้นลงทุนไทย 7,000 ล้านเศรษฐกิจพุ่งถึง 300% คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
1: พลเรือตรีปานรัตน์ 7,000 โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยย้ำถึงนโยบายผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทหรือประมาณ 42% ของมูลค่าโครงการทั้งในด้านการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศนอกจากนี้เมื่อเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุปทานจากการประเมินของสำนักงานสวทช.คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 50,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 300% ของมูลค่าโครงการกองทัพเรือชี้แจงว่าการประเมินคำนวณจากการลงทุนจริงร่วมกับตัวคูณที่สะท้อนระดับเทคโนโลยีและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อันนี้กองทัพเรือยืนยันว่าการจัดหาเรือฟริเกตดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติวิริยะจันทรารายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการตอบโต้กรณีผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ออกรายงานหลังเยือนกัมพูชาย้ำความขัดแย้งเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมไทยไม่ได้เริ่มก่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีทอมแอนดริวส์ผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ทำรายงานพาดพิงไทยหลังเยือนกัมพูชาเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569โดยย้ำว่าเหตุความขัดแย้งเกิดจากฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากโจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยก่อนส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างเรื่องผู้พัดถิ่น 650,000 คนข้อที่จริงคือกลุ่มคนรุกล้ำดินแดนของไทยมาตั้งแต่ปี1970ซึ่งไทยเคยผ่อนผันด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมแต่กลับไม่ยอมย้ายออกตามข้อประท้วงสำหรับตัวเลขแรงงาน 900,000 คนที่เดินทางกลับเป็นการกลับโดยสมัครใจตามคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาไทยไม่เคยมีนโยบายผลักดันออกพร้อมเรียกร้องให้กลไก UN วางตัวเป็นกลางยึดข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่นำเรื่องมนุษยธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเปิดทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ2ประเทศอย่างจริงใจอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.เทตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มันจะเบาถ้าเราไม่แบ่ง
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

ฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับอย่าลืมอยากแนะนำเพลงใหม่เพลงไหนให้กับชาว FM 94ของเราได้ฟังกันนะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาได้2ช่องทางเลยครับ Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ของเรานะครับทักทายแชทกันหน่อยดีกว่าสวัสดีพี่เจริญนะมาแล้ว

น้องปูนสวัสดีนะจ๊ะคุณเอกราชสวัสดีนะครับผมมาครบทุกคนแล้วคุณเอกราชมาเมื่อคืนอาร์เซนอลพรีซีซั่นกับกิโลน่าชนะนะฮะ4-1นะครับผมน้องแม็กซ์ดาวแมนของผมนะฮะ16 ปีอย่างกับเมสซี่ผมพูดแค่นี้ลองไปดูไฮไลท์กันได้คุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับบูโน่กิเมราสกำลังจะเปิดตัวกับอาร์เซนอลละนะครับผมแล้วก็วินิซิอุสจูเนียร์ก็เดี๋ยวจะรอมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกละนะครับผมสาธุขอให้เป็นจริงขอให้เป็นจริงขอให้เป็นจริงมาไปลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับเพลงใหม่ของเราสัปดาห์นี้ครับ1เพลงจากศิลปินที่คิมรู้สึกว่าตั้งแต่เขาเดบิวต์ซิงเกิลมาซิงเกิลที่แล้วกับแอลลันดอกไม้เนี่ยเพลงเขามันมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะที่ยังไม่ค่อยได้ยินศิลปินไทยตอนนี้ทำสไตล์นี้เท่าไหร่ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนี่คือศิลปินที่มีชื่อว่ามิวดอทคุณผู้ฟังกับเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเลยครับกับช่วยพูดว่ารักครับผม

0: จองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: 1 2 3 go
2: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: สวัสดีวันอาทิตย์ลองใช้วันหยุดด้วยการพักสายตาจากหน้าจอแล้วหันมาอ่านหนังสือเล่มโปรดสักเล่มจะช่วยให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: กิจต่อเพลงต่อใจ
1: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
2: เหมือนดัง
0: ดังเลยฮะ
2: เหมือนดังรูปนี้สดใสขึ้นทันตา
3: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให
0: ้ตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนหนักใจ
3: ตกลงไหม
0: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
4: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
2: เฮ้ย
4: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
2: เฮ้ย
4: ใจเธอมาตั้งนานถึง
2: ไหมนี่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
5: แล้วเท่านี้ได
0: ้
5: ไหมคร
0: ับได้ครับ
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายล่าสุดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บรวมเป็น4นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไทรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากใบโดยทันทีขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีทั้งนี้กอรมน.ภาคสื่อส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บและขอยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงจะบูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนในการติดตามผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปธมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
0: สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลป่านตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ยังคงเกิดการสู้รบอย่างหนักคุณเผยทูลสุขแว่นรายงานค่ะ
2: ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังทหารเมียนมาโดยมีการปะทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้วยอาวุธหนักและอาวุธปืนเล็กบริเวณพื้นที่เมืองใหม่มิลป่านอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่เก้าตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเสียงได้ดังสนั่นถึงฝั่งไทยแต่ทีนี้การสู้รบดังกล่าวยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อฝั่งไทยซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ

0: หัวใจหมดแรงจาก The Flamingo ครับผมคุณผู้ฟัง1เพลงร็อกที่หลับตาฟังแล้วเอาจริงๆมีความบอดี้สแลม2010อยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเพลงของพี่ตูนนะครับเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเลยแหละนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ในข่าวนะที่เห็นบอกว่าไปตามหาเบอร์พี่ตูนนะครับผมลองมาฟัง The Flamingo ดูนะครับแล้วไปเคลียร์กับ The Flamingo เขาแทนก็ได้อาจจะได้คำตอบอะไรที่ชัดเจนมากกว่านะครับผมและก่อนหน้านั้นครับพี่ตู่ภพธรด้วยกับเล็กๆลึกๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับผมเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM New Release คุณผู้ฟังมี1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาจากพี่เจินแต่ต้นชั่วโมงแรกและรออยู่ครับผมผลงานเพลงจากภาทีครับคุณผู้ฟังใครที่เป็นสาย Tribe ครับสายแบบแคมปิ้งเดินป่าเดินเขาครับผมโอ้โหเพลงนี้เหมาะมากๆครับผมมีชื่อเพลงว่าหากฉันเป็นนกครับ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ามพิกห่ออ
1: ย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับ

0: ตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ไฟไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36แยก11กรุงเทพดับเพลิงกู้ภัยเข้าระงับเหตุฉีดน้ำสกัดเพลิงลามไปถึงคอนโดใกล้เคียงไฟเผาอู่เสียหายทั้งหมดเคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บกรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุสมอ.กวาดล้างสกุตชี่ของเล่นที่ไม่มีมอ.ก.เกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า1ล้านบาทที่ตลาดสำเพ็งพบมีสารก่อมะเร็งเสี่ยงเกิดภูมิแพ้ผู้จำหน่ายผู้นำเข้ามีโทษทั้งจำทั้งปรับเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอ.ก.และ QR Code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้าผู้ที่สะพานลงพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสาละวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารกรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักในภูมิภาคตะวันออกกลางเฝ้าระวังพร้อมติดตามข่าวสารใกล้ชิดหลังสถานการณ์มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจเกิดการโจมตีระลอกใหม่ย้ำขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสธนช.เตือน20จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้และนิมาลปูจาสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังชาวอังกฤษเนปาลวัย43ปีเสียชีวิตแล้วจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาเคทรียอดเขาสูงอันดับ12ของโลกในเทือกเขาการาโกลัมปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวรวม10ราย
1: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: ขียวมัน
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: สวัสดีวันอาทิตย์การทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักใบเขียวและธัญพืชช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lifes
4: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: ผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
4: ฮะอินอะไรนะ
3: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
5: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อง
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
7: Is that good?
8: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
9: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: แววเรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าสวัสดีวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์มีอุปสรรคเข้ามาก็อย่าไปกลัวมีแน่ๆแต่อย่าไปกลัว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ

เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมแล้วก็ถูกฝังอำพรางศพนะคะไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนะคะในจังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าญาติเนี่ยติดใจที่เคยไปแจ้งความดำเนินคดีคนหายแล้วแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ชี้แจงความคืบหน้าของคดีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ได้รับทราบนะคะจากเจ้าหน้าที่เป็นขั้นตอนทีเดียวนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการตรวจสอบหลายต่อหลายครั้งในการเข้าบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าก็พบมูลเหตุการจูงใจก็คือเรื่องของหนี้สินนะที่ครอบครัวนี้เนี่ยมีหนี้สินอยู่นะคะแต่พอหลังจากฟังคำชี้แจงจากตำรวจเนี่ยญาติพี่น้องก็บอกว่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นระดับหนึ่งนะฮะเพราะได้ทราบถึงการสืบสวนสอบสวนที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ขาดการสื่อสารกับ

0: ร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ความคืบหน้าของคดีฆาตกรรมอำพรางศพผู้เสียชีวิต5รายนะคะแล้วก็ยังมีประกอบด้วยชาวรัสเซีย2รายแล้วก็ครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกนะคะหลังจากที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายด้วยกันนะคะชื่อของนายป๋องหรือนายคณาเกิดทองนี่นะฮะเป็นชื่อที่ถูกนำมาพูดถึงในสังคมมากที่สุดตอนนี้นะฮะแล้วก็กระแสเรียกร้องนะคะเพื่อที่จะให้มีการดำเนินคดีนะคะกับผู้ต้องหาทั้ง4รายถึงขั้นรุนแรงในการประหารชีวิตวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการเบิกตัวนายชัยนันท์หรือฟุกนะคะ1ใน4ผู้ต้องหารายนี้มาสอบปากคำเป็นเวลา3ชั่วโมงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะทางผู้ต้องหาเองเนี่ยบางคนเนี่ยเคยให้ข้อมูลนะคะกับเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่ระบุว่าอาจจะมีการก่อเหตุรุนแรงมากกว่า2คดีนี้และอาจจะมีผู้เสียชีวิตถึง5รายมากกว่า5รายด้วยกันแต่พอเอาในฟุกมาสอบสวนก็ให้การปฏิเสธนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เลยควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนตอนที่นำตัวมาสอบสวนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็จำกัดบุคคลไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะยังมีการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยเพื่อที่จะขยา

แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้นี่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะแต่ก็ยอมรับนะว่าบ้านพักของครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ป่ามีที่รกร้างจำนวนมากประกอบกับถนนสาย331นะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ยังไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้การสืบสวนสอบสวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว3พ่อแม่ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็จะผลักดันให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบไฟส่องสว่างเพื่อป้องกันการก่อเหตุและอำพรางศพที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะในขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังจากรับฟังคำชี้แจงของตำรวจก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งเพราะทราบว่ามีการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าขาดการสื่อสารกับครอบครัวแล้วก็ยอมรับคำขอโทษของตำรวจแต่ก็ยังคงเรียกร้องให้การดำเนินคดีเนี่ยกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าพวกกลุ่มฆาตกรเหล่านี้เนี่ยนะคะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและขอให้ใช้คดีนี้เป็นบทเรียนในการแจ้งบุคคลสูญหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรละเลยนะคะแล้วก็ควรเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อไม่ให้เกิดการก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะคะทางมูลที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ได้มีการนิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธ์โชติโกหรือว่าหลวงพี่เอ็กซ์เนี่ยเจ้าอาวาสวัดเขาบุญ

0: นะคะสามารถที่จะนะคะควบคุมตัวนะคะบุคคลที่ต้องสงสัยเอาไว้ตรวจสอบถึง3รายด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยังมีบุคคลที่ต้องสงสัยหลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กำลังรวมทั้งสิ้นถึง54นายด้วยกันร่วมกับกำลัง3ฝ่ายกลับชับพื้นที่ดำเนินการตรวจพ้นตามแผนยุทธการนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือใครมีเบาะแสก็โทรมาได้ที่สายด่วนกอรมน.1341ทันทีนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

21วินาทีนี้ไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสให้มีการจองพันธบัตรออมพลัดเนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็สามารถจองผ่านบรอนคอนเน็กได้นะคะหรือไม่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่สนใจนะคะก็ไปเลือกลงทุนกันได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่จองยอดต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสสูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่นะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะแล้วก็คงที่ด้วยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองมันบ้างนะฮะวันนี้ทางพรรคประชาชนเขาจัดสัมมนาส.ส.แล้วก็เครือข่ายสมาชิกพรรคประชาชนนะที่เกิดขึ้นนะคะก็เบื้องต้นเองนี่นะก็จัดมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แถวบางนานะคะวันนี้ช่วงหนึ่งของงานสัมมนาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกานี่นะก็ให้กำลังใจกับบรรดาส.ส.แล้วก็บรรดาสมาชิกพรรคด้วยนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณพิธาบอกว่าสมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคจะสร้างขึ้นทั้งการได้ส.ส.เพิ่มในหลายพื้นที่และการขยายฐานการทำงานในกรุงเทพมหานครและมีประธานสภากทม.ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยโดยย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยและขอมีความมั่นใจเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึงพรรคจะมีความพร้อมเพรียงที่จะเปลี่ยน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรระหว่างทรงพระดำเนินไปยังพิธีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระบรมราชูปถัมภ์ร้านดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างค้างชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอน101ไอศกรีมอะโวคาโดสวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างยั่งยืนอันยังประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในประเทศและมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ไปจนถึงวันที่12 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

0: รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศ์สาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดย

มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจในทุกมูลนิธิเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการทำเกษตรแบบง่ายภายในครัวเรือนการประกวดไม้ประดับและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงตลาดนัดต้นไม้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พันหลักได้แก่บทอิติปิโสเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณบทพาหุงหรือพุทธชัยมงคลคาถาว่าด้วยชัยชนะ8ประการของพระพุทธเจ้าเหนืออุปสรรคและหมู่มารและบทมหาการุณิโกใช้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบทถวายพรพระนี้โดยมากนิยมเรียกกันว่าการสวดพาหุงมหากาทั้งนี้หากเป็นพิธีทำบุญหลังช่วงเวลาเพลไปแล้วจะไม่มีการสวดถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารเวลา 14:30 นวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียรและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองหายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดบางไทรวัดห้วยทรายทอง

2500บริษัทบุลเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายนรากรมุกดาประดับพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรส

นียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจำนวน 3,500 ชุดด้วยกว่า4ทศวรรษแห่งพระปณิธานด้านวิทยาศาสตร์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมศรีสว่างควาดวรกัตติยราชนารีได้ล้อมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างความมั่นคงทางยาและการแพทย์ของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและวางรากฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของชาติอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนตามรอย4ทศวรรษพระปณิธานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประชาชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

คนไทยก่อนที่ห้องปฏิบัติการจะค้นพบองค์ความรู้ใหม่ก่อนที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีพระวิสัยทัศน์หนึ่งที่มองเห็นอนาคตไกลกว่าวันนี้และเมื่อวิทยาศาสตร์คือพระเมตตาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีสมุทรที่พระองค์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขอีกทั้งทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างเพียงอาคารวิจัยแต่ทรงสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนทุกพระกรณียกิจล้วนมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และทุกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้พระปณิธานย่อมมีคุณค่าต่อการส่งต่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคณะผู้บริหารทีมผลิตสารคดีใต้ร่มพระบารมีผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อศึกษาพระกรณียกิจและการดำเนินงานเพื่อให้การสืบสารพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ได้สมพระเกียรติและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนา

0: เทศทั้งทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางยา
1: ต้องด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงมุ่งมั่นในการอุทิศพระองค์เองนะครับในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุตั้งแต่ปี2547นะครับตั้งแต่ไข้หวัดนกทำให้เรารู้ว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงทางด้านยานะครับจนกระทั่ง เราสามารถที่จะผลิตยาตัวแรกของประเทศไทยที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่สามารถผลิตยาชีววัตถุได้ตั้งแต่การพัฒนาเซลล์ต้นแบบพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนากระบวนการวิเคราะห์คุณภาพจนขยายขนาดการผลิตแล้วก็ขึ้นทะเบียนได้สำเร็จ
2: ท่านทรงอยากให้มีระบบนิเวศที่จะสร้างทั้งบุคลากรทั้งสถานที่ทั้งความรู้นะคะที่เราจะสามารถพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุได้เองภายในประเทศสิ่งเหล่านี้ทางผู้บริหารของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำพระนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนะคะสร้างทีมงานนักวิจัยถึงวันนี้เนี่ยเราก็ได้ประสบความสำเร็จที่ได้พัฒนายาตัวแรกนะคะที่เป็นชีววัตถุทัสซูซูแมปซึ่งสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดรวมทั้งมะเร็งเต้านมค่ะ
0: ทุกก้าวเดินที่ผ่านห้องปฏิบัติการทุกชิ้นงานวิจัยทุกนวัตกรรมที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นผลจากพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งอุทิศพระองค์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดบนความมั่นคงทางยาได้ด้วยศักยภาพของตน

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
5: ไม่จำเป็น
6: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: คือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ใช่ว่ามือเฉยถูกป่ะ
6: ถูกต้อง
5: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
7: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: สวัสดีวันอาทิตย์ก่อนนอนลองจัดการอะไรเล็กๆน้อยๆไว้ล่วงหน้าจะได้เริ่มต้นวันพรุ่งนี้แบบไม่ต้องรีบมากนะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหาร

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: วาดพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมสั่งการให้อำเภอตากใบบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจทหารปิดล้อมตรวจค้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมบุคคลต้องสงสัยไว้ได้3รายส่วนอีก2รายยังคงหลบหนีทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและงดเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายหรือความเคลื่อนไหวของกำลังเจ้าหน้าที่และหากพบบุคคลยานพาหนะหรือสิ่งผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใกล้บ้านหรือสายด่วนกอรมน.1341ทันทีกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานความมั่นคงต่อต้านภัยทางทะเบียนสกัดบัญชีม้านอมินีรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นางสาวลลิดาเพื่อรัฐนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานงานปฏิบัติการด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิสัญชาติการสวมสิทธิคนไร้สัญชาติรวมไปถึงการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือการถือครองทรัพย์สินหรือดำเนินธุรกิจในลักษณะโนมินีได้ก็จะกระทบต่อความมั่นคงและสิทธิของประชาชนซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

0: ทุกแนว
1: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
2: EFM Playlist Non-Stop

คงนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันเธอนับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ

0: เป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
1: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วช

0: ทีป๊อปวอร์วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนกรกฎาคม
2: Number
4: 1
5: กลิ่นฝนเต้น First One
4: ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอด

0: คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศและเพื่อให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการป้องกันครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพร้อมทั้งได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.สั่งการให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักคือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังรัฐบาลกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำทางนี้ได้สั่งการให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนโดยไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะเวียดนามเจ้าถิ่น3เซตรวดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขแรกไปครองคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ชนะมา2นัดรวดมี5แต้มโดยวันนี้ลงแข่งขันนัดที่3พบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งนัดนี้ทีมนักตบสาวไทยมีเป้าหมายเดียวคือต้องชนะเวียดนามให้ได้เท่านั้นเพื่อคว้าแชมป์เลขแรกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม

0: ดอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
4: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ลองทบทวน

0: อฝันนาไรก็หนักใจ
1: ตกลงไหม
0: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
2: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
1: เฮ้ย
2: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
1: เฮ้ย
2: ใจเธอมาตั้งนานถึงไหม
3: นี่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
4: แล้วเท่านี้ได้ไหมคร
1: ับ ได้ได้แล้ว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะกำลังเร่งฟื้นฟูพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะนะคะหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ริกเตอร์ส่งผลให้ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย36รายค่ะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นค่ะบอกว่ามีการยุติภารกิจกู้ภัยแล้วนะคะซึ่งก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลังจากสามารถนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุได้ทั้งหมด12คนในจำนวนนี้ค่ะ7คนได้รับการยืนยันเสียชีวิตแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะเป็นพนักงานของร้านค้าที่เช่า

0: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovicจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
2: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลื
3: มอยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น

0: สียงของนาฬิกาอีกนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันเธอนับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: วนของรัสเซียค่ะเริ่มต้นสืบสวนคดีนี้ในฐานะคดีก่อการร้ายแล้วนะคะแม้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดและทางการรัสเซียยังไม่ได้ระบุถึงตัวตนของผู้ก่อเหตุอย่างเป็นทางการค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ลาลาลาลาลา
5: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง

0: สวัสดีวันจันทร์สูดหายใจเข้าลึกๆก่อนเริ่มอะไรใหม่ๆช่วยให้สมองโล่งขึ้นเยอะเลยครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah. You're in my heart, girl.

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะทางการสเปนค่ะเริ่มติดตั้งแผงกั้นลอยน้ำความยาว500เมตรนะคะบริเวณแนวกันคลื่นในเมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมของสเปนในแอฟริกาเหนือนะคะหลังจากที่การพยายามข้ามพรมแดนครั้งใหญ่ของผู้อพยพจากฝั่งโมร็อกโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย67รายแต่ล่าสุดค่ะสถานการณ์บริเวณพรมแดนนั้นกลับมาเป็นปกติแล้วทุ่นกั้นลมยางนี้ได้รับการสนับสนุนนะคะโดยแนวทุ่นจอดเรือของกองทัพเรือสเปนตัวกั้นแผงจะลอยพ้นเหนือน้ำราวๆ 30-70 เซนติเมตรและทอดตัวลงไปใต้ผิวน้ำลึกประมาณ

0: สวัสดีวันจันทร์ลองหัวเราะกับเรื่องเล็กๆสักหน่อยช่วยเติมรอยยิ้มให้ทั้งวันดูสดใสขึ้นได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ใจ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจ

0: EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลผ่านบอนแอคเคาท์วงเงิน 2,000 ล้านบาทช่วง 3-5 สิงหาคมนี้ทราบผล6สิงหาคม 2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้ะ

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: สวัสดีฮาฟูสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM New EFM Morning Mood นะแม่ New Release อยู่เลยใจยังอยู่วันอาทิตย์อยู่เลยยังไม่อยากยังไม่พร้อมครับที่จะกลับมาทำงานแบบ Full Stream 5วันเต็มคุณผู้ฟังหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมทั้งอาทิตย์เนี่ยมันหยุด2วันก็จริงนะแต่พิมพ์เข้าออฟฟิศไปแค่1เท่านั้นเองนะฮะใช้โควต้า Work From Home ไป2เลยเพราะว่าทำใจไม่ได้ในวันที่คนอื่นเขาไม่เข้ากันเราก็แบบไม่ไหวอ่ะไม่อยากเข้าอ่ะคุณผู้ฟังมันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอ่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับผมต้องอยู่ให้ไหวแล้ววันหยุดไม่มีแล้วนะวันนี้เจอกันยาวๆนะฮะคุณผู้ฟัง5วันเต็มๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรามารวมตัวกันนะครับทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันศุกร์ครับผมพนักงานออฟฟิศทั้งหลายทั้งปวงฮะทุกคนเรามาอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันละกันใน EFM Morning Mood เช้านี้นะครับแต่นอกจากเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วเนี่ยยังมีอีก2ท่านที่อยู่เป็นกำลังใจ

สิ่งเก่าเพื่อมุ่งหน้าไปหาสิ่งใหม่ได้แล้วซึ่งพิมพ์ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ได้ใช้แค่กับความรักนะคุณผู้ฟังอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอมาอะไรเงี้ยครับถ้ามันช่างมันได้เราสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้อะแล้วมุ่งหน้าสู่สิ่งต่อไปอะนั่นเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยกับเพลงนี้ Baby Bye Bye จาก Mew Dot ครับ

0: เอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอล
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้ส

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเส็ง